0: เรียนเสร็จมาอย่างนี้แหละป่ะให้ไปจริงเดี๋ยวจะไปทางโควิดตัวกำจัดจบ
1: เขาไปเรียนเพื่อไปยีในรูปแบบการทำงานกับมามาไฟท์เราควรจะเรียนแบบในพิธีแบบมาเป็นเพื่อนมาอย่างไรก็ได้ใช่ไหมครับจะไปเรียนแบบในการทำงานกับมามาไฟท์

0: ังในเส้นในเส้น
1: เส้นเดี๋ยวผมจะโทรสารกันสักครั้ง
0: โทรสารใช้คำพูดกับสามีครับ

0: ไปเข้าเวลาเช็คเนื้อไปแล้วก็ดีดูรู้เลยแล้วก็คอยเช็คโทรศัพท์
1: 55 minutes, 55 minutes, 55 minutes.